สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกาตาร์และปากีสถานซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุว่ามีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบการเจรจาระดับสูงรอบแรกนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันอาทิตย์ที่21ถึงวันจันทร์ที่22 มิถุนายนภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60 วันแถลงการร่วมของคณะผู้ไกล่เกลี่ยระบุว่าการเจรจาเกิดขึ้นในบรรยากาศเชิงบวกและสร้างสรรค์และว่าทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มทำงานที่มุ่งเน้นประเด็นนิวเคลียร์และการคว่ำบาตรอิหร่านแถลงการยังระบุด้วยว่าคณะกรรมการได้ตกลงกันในแผนงานเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60 วันนอกจากนี้ยังระบุว่าได้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไม่พึงประสงค์และการสื่อสารที่ผิดพลาดเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแถลงการระบุว่าทั้ง2 ฝ่ายได้ตกลงที่จะจัดตั้งทีมแก้ไขความขัดแย้งซึ่งประกอบด้วยทั้ง2 ฝ่ายและเลบานอนเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนจะยุติลงแถลงการระบุว่าการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มความพยายามในการผลักดันนโยบายให้สำเร็จก่อนที่การประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ถึง1 เดือนข้างหน้ารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายราชวงศ์ญี่ปุ่นต่อรัฐสภาซึ่งจะครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการรับประกันจำนวนสมาชิกราชวงศ์พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นพรรคร่วมรัฐบาลต้องการเร่งการพิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภาพรรคการเมืองทั้งสองกำลังพยายามเสนอร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีจุดประสงค์ลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงร่วมรัฐบาลที่พรรคการเมืองทั้งสองมีอยู่นายซูซูกิชุนอิจิเลขาธิการพรรค LDP ยอมรับว่าการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้มีข้อจำกัดด้านเวลาแต่กล่าวเสริมว่าพรรค LDP ต้องการเดินหน้าในประเด็นต่างๆโดยไม่ขยายเวลาการประชุมสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรดำเนินการพิจารณาในรัฐสภาอย่างรอบคอบไม่ใช่ให้ความสำคัญกับความสะดวกของตนเป็นหลักการประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบันมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่17 กรกฎาคมรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติเป็น5 เท่าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมเป็นต้นไปรัฐบาลอนุมัติการแก้ไขดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่19 มิถุนายนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าของญี่ปุ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเกือบ50 ปีแล้วค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 เยนหรือราว 3,000 บาทจากเดิม 3,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าที่อนุญาตให้เข้าประเทศหลายครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 เยนหรือราว 6,000 บาทจากเดิม 6,000 เยน

ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่ายูเครนได้ใช้โดรนโจมตีโรงงานแปรรูปน้ำมันของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนมากกว่า 2,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกีกล่าวแถลงผ่านทางวิดีโอเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนว่าสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในภูมิภาคตูเมนทางไซบีเรียตะวันตกประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวใช้โดรนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทด้านการป้องกันประเทศของยูเครนโดยระบุว่าอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปได้ถึง 3,000 กิโลเมตรนายเซเลนสกี้เน้นย้ำว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ชอบธรรมอย่างเต็มที่ต่อการที่รัสเซียโจมตียูเครนแหล่งข่าวสืบสวนสอบสวนระบุว่าตำรวจโตเกียวได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มที่ทางการสหรัฐเรียกว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำนักงานตำรวจนครบาลโตเกียวจับกลุ่มตัวนายหูซื่อชาวไซปรัสวัย44ปีและชาวจีนอีก2คนแหล่งข่าวระบุว่าเชื่อกันว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชาวจีนได้ยื่นเอกสารในเดือนเมษายนซึ่งอ้างอย่างเป็นเท็จว่านายหูได้ย้ายไปอยู่ที่เขตชูโอแล้วแหล่งข่าวระบุว่าเชื่อว่านายหูได้มอบหมายการดำเนินขั้นตอนนี้ให้ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวทำแทนทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางการแหล่งข่าวระบุว่านายหูเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทแห่งหนึ่งในโตเกียวแต่เชื่อกันว่านายหูเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท Prince Holding Groupซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในกัมพูชากลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ในระดับนานาชาติและถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรแล้วคาดว่านายหูได้เดินทางเข้าออกญี่ปุ่นหลายครั้งตำรวจวางแผนที่

จะสืบสวนหาสาเหตุและวิธีการยื่นเอกสารปลอมตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆของนายหูในญี่ปุ่นด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นทรงร่วมเสวยพระกัลยาหารค่ำกับสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์แห่งเบลเยียมณปราสาทแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเบลเยียมสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสด็จพระราชดำเนินถึงเบลเยียมเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ทรงเชิญสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีให้เสด็จเยือนปราสาทเซียยงซึ่งเป็นสถานที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์เบลเยียมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่21ทีมสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้ฉายพระรูปสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปและสมเด็จพระราชินีมาทิลเดอร์ตลอดจนพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ที่รวมถึงเจ้าหญิงเอลิซาเบธรัชทายาทลำดับหนึ่งของราชวงศ์เบลเยียมสำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสวยพระกัลยาหารค่ำร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียมพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาณสวนของปราสาทพร้อมกับทรงชื่นชมทิวทัศน์NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์รวมทอดพระเนตรฟุตบอลโลกโตโยต้าจ่ายค่าตอบแทนประธาน 2,100 ล้านเยนกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นเผยโฉมเครื่องยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งแรกชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการมากขึ้นจากนักเรียนต่างชาติและพิพิธภัณฑ์เรือที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดไฮโดรเจนเปิดมาครบ50ปีสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่17เกี่ยวกับการบอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำครับ
1: เรื่องราวตามบทสนทนาตอนนี้คือมีย่าช่างภาพไปถ่ายรูปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนในจังหวัดนางาโนะตรงที่ไปนั้นมีลิงมาแช่น้ำอุ่นๆกันด้วยตอนนั้นเองมีย่าก็บังเอิญได้พบกับคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวตรงนั้นค่ะแล้วก็พากันไปที่ร้านโซบะกันทั้งกลุ่มค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาบทที่17ครับ
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: ภรรยาสั่งโซบะสำหรับทุกคนค่ะ
2: おそば3つお願いします。
0: ขอสั่งโซบะ3ที่ค่ะ。
1: พนักงานขายตอบว่า
3: ฮาย
0: ได้ค่ะ。
1: แล้วทางภรรยาก็ถามหมี่ย่า
2: 日本へは観光ですか？
0: ที่ญี่ปุ่นนี่มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือคะ？
1: หมี่ย่าตอบว่า
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ฉันเป็นช่างภาพกำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะ
3: それで日本を旅行しています
0: ก็เลยกำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
1: นักท่องเที่ยวฝ่ายสามีพูดว่า
4: それは素晴らしいね
0: นั่นยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ขณะที่พูดคุยกันโซบะก็ทำเสร็จแล้วพนักงานร้านก็นำโซบะมาเสิร์ฟค่ะ
3: お待たせしました
0: ขออภัยที่ทำให้รอค่ะสำนวนหลักประจำวันครับได้แก่กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู
3: ่ญี่ปุ่นを旅行しています
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ได้ก็จะบอกอีกฝ่ายได้ว่าขณะนี้หรือในช่วงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ความหมายครับคำว่า
5: ญี่ปุ่น
0: คือญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับและ
5: 旅行しています
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่จุดสำคัญประจำวันนี้คือ
5: 旅行しています
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำมาสักระยะเมื่อไม่นานนี้หรือกำลังทำตอนนี้ทำได้โดยวางいますต่อท้ายเข้าไปที่คำกริยารูปเทคำว่าท่องเที่ยวคือ
5: 旅行する
0: เมื่อผันเป็นรูปเทจะได้
5: 旅行して
0: และเมื่อเพิ่ม
5: います
0: ต่อท้ายก็จะเป็น
5: 旅行しています
1: เอาละค่ะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 旅行しています日本を旅行しています日本を旅行しています
1: ในบทสนทนามีย่าพูดว่ากำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะนิฮอนโนโคโตไคไงนิโชไกชิเตอิมัสตรงนี้ก็ใช้โครงสร้างสำหรับการบอกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้หรือกำลังทำตอนนี้นี่คะ
0: ใช่แล้วครับคำว่า
5: โชไกชิเตอิมัส
0: แปลว่ากำลังแนะนำผันมาจาก
5: โชไกする
0: โดยทำให้อยู่ในรูปเทซึ่งจะได้ว่า
5: โชไกชิเต
0: แล้วต่อด้วย
5: います
0: มาฟังการสนทนาตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำในญี่ปุ่นครับ
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています
0: และนี่คือความหมายครับ
6: 旅行ですか？
1: ท่องเที่ยวหรือครับ
0: คำว่า
5: 旅行
0: เป็นคำนามแปลว่าการท่องเที่ยว
6: はいあちこち旅行しています
1: ครับกำลังท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่อยู่ครับ
0: คำว่า
5: はい
0: คือครับและ
5: あちこち
0: แปลว่าที่โน่นที่นี
1: ่ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 旅行していますあちこち旅行しています。
0: ทีนี้ลองฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจจะกำลังทำอยู่ในญี่ปุ่นครับถ้าจะพูดว่ากำลังทำงานอยู่คำว่างานคือ
5: 仕事仕事
0: และทำคือ
5: する
0: รูปเทของคำนี้คือ
5: して、して。
0: เชิญครับ。
3: 仕事をしています。仕事をしています。
0: มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันครับคราวนี้ว่ากันถึงวิธีการนับครับ
1: เมื่อจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างจะไม่นับด้วยตัวเลขตามปกติอย่างเช่นอิจินิและซันนะคะลองฟังวิธีนับตั้งแต่1ถึง5ดูค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: 1
5: 1
0: 2
5: 2
0: 3
5: 3
0: 4
5: 4
0: 5
5: 5
0: ในบทสนทนาเมื่อนักท่องเที่ยวที่เป็นภรรยาสั่งโซบะ3ที่ก็พูดว่า
5: おそば3つお願いします

0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: เราพูดถึงอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโซบะก็พอเหมาะพอเจาะกับมุมนี้เลยค่ะไคโตะชวนชิมหัวข้อประจำวันนี้คือโซบะนั่นเองค่ะ
2: โซบะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเป็นอาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่นทำจากแป้งเมล็ดโซบะกินแบบเย็นก็ได้โดยจุ่มลงในน้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่นหรือแบบร้อนก็โดยใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆปรุงรสอ่อนๆ นะครับคุณสุทธิพรเคยกินโซบะไหมครับ
1: เคยค่ะชอบโซบะเย็นมากเลยค่ะการจะหาร้านโซบะนี่ไม่ต้องมองหาไกลเลยนะคะในย่านการค้าแทบจะทุกแห่งมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มักจะมีแถวๆสถานีรถไฟด้วย
2: แม้แต่ภายในสถานีบางแห่งนะครับผู้โดยสารก็จะกินโซบะได้แบบด่วนๆก่อนจะขึ้นรถไฟครับ
1: ทีแรกนะคะดิฉันตกใจที่ได้ยินเสียงคนสูดเส้นดังลั่นเวลากินค่ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะ
2: ครับการสูดดังๆแบบนั้นเป็นวิธีกินโซบะที่ถูกต้องในญี่ปุ่นแล้วล่ะครับการสูดจะทำให้มีลมเข้าไปในปากพร้อมกับเส้นด้วยซึ่งก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมๆของเส้นโซบะมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะอย่าพลาดติดตามนะคะ
2: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่ NHK World Japan